0: हेलो हेलो, टेलीफोन टेलीफोन लाइन से अनिरक्त सूर्य उपचार बढ़िया तो बुलाएं याद अपने मरा मौज तो न तक करें मतलब कि कॉलम में मुक्त कर चुकी हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम
0: गुड आफ्टरनून ऐसी गुड आफ्टरनून लेडीज की आहान बा मरुप्ता राम नोक चली मिंग लाइफ मांग तक खंग जगे
1: मैम
0: आई मैं आंगम देगी नुसी बोल क्योंकि थरमस्ते तराम नोक चली करंबा वफ़म ने नुसी नंगसी क्योंकि थरमस्ते तफ़ंग दो पिदोइसे
1: मैम हो जिक से को होय मसी बुद्धि न्यू कमंग बुद्धि सागत लेके हो जिक साब मतंग जांग
0: ตุงไงโดชันบะโดจันทากะละบะนีนาตุงไงอะดุกิปิปัมโดปัมเจนไฮเจริบะฮอยๆยามนาโฮซิกิมะตัมซิกะซูยามนาจานะระบะวาฟัมมะนิโกนุงซีนะปุคัตปิระอิบะซะยามซูซากะละปุอิบะนีนางางซิงซิดิมะตัมจานาสกูลดะเลระกะซูบอทเทิลปุรอิซิงวอเทอร์บอทเทิลปุรปะตาระบะซูมะตัมจานาอิซิงทักกะนิไฮบะซิมะคุยดิกะซูคังจะปอนเตบะอะดุงางซิงดะดิอะวาบะมะดิอุยกะดอริบะเนบะ อาซาบะมะตัมซิดะดุกะนารักเอกลักปะโทลักปะมะตัมดะซูดุมมะคุดุงจาดะบะซิดุมโทกะดอริบะเนบะอะดุนัมมะรัมมอยระกะฮอซิกติยามงันนะซูดุมนงอะเลกอปุงมะรีมะรีมะไคไซดะดุมโอยอะดุนังงันนะซูนงอะละบะนีนากะเลนทาไฮบะดียามนะซาบะมะตัมอิงาซูจังชันเลกอไฮบะดิงาอะทาฮอซิกฮอริกออะดุนะฮอซิกยามซาบะมะตัมซิดะสกูลกาบะซีคะตังกังคะนากะฮันบิระกะคะรังงะลับนะทะบีนะบะไฮนะ
2: ขัดพิรักปนิกว่าฟัมเซ่ห้อยห้อยห้อยยามพะเซ่ว่าฟัมเซ่มารีลินะบะซิงนาตารากะซูดุมักตอบิรักปะซูออยชันดุกออะดุกะกาลินสุตีนะจิงบะซูดุมักไอคุยกิสรกาลซิงนะซูทากะดะบะซูดุมักไลริกออะดุบะฮันดะกิดิกาลินสุตีชิมะมังดะดุมักคารยามนะสุตีชิทาดอกราบะนีนะกาลินสุตีชิซูคาราติเตนชัลลิไฮนะสุตาเซ่กออะดุบะนุกซีนะบุคัดพิรักอิบะว่าฟัมเซ่ซูยามพะซะบะว่าฟัมมะนีมะซีซูมะยามนะคานะรากะฮันดักซะฮีซิมักนะตรากะซูลากะดอริบะซะฮีดะดิซากะลักป
1: 삼보독. 아들도
2: 따라마카이기 기티나 뭐이고.
1: 따라 배는 따라마카이고.
2: 허허 따라가면 아니 되나 따라가면 이건 찬이 토이 파브니고.
1: 아 아들도 허 사이도 부디는 무디 안 놓아 이제 보고. 아나 이 사이도기 막 혼자 거기 아 세련 거기 담마 리디오 담마 군바디 탐비 봐야 따라 이제는 봐.
2: 아 Radio drama se adugi git ki thorom do hek loi baga ni ko dum sandok chari base pung tara ga minit kun chani thoisida nung si shodom
1: nem nung da nimi dangi
2: o nimi dangi ro habi base nimi dangi na pung tara de gi na tara ma khai bok si git tham ba ko hoi hoi a hoi adubu radio lila hai base da bu yam na sangi da na ko nyam sang bani na pung khai ma gi jang oi bani na hoi ma du su nung si na pukhat pira abani na khoi gi a lezari ba ma mari lena ba sing na du mak tabira ga khana ba hai ba do oi san ko nung si he du dia adu di nung si i sa gi wa pham su phong dok pire ma kha ta ba ko la ra ma mu ok che gi asi gi di ta ga che ri

0: tabiri ngaiku takisi adunna thorum tabiri basi megahsa mohum dasmik mangada sandokseri ba akashvani phalgi fm sangai sinil lagini hauje muglan tokseri sumang lila inamma ahan basiru lela sanabi gidaba peacemaker artist association gi lela kangbuni hauzik leisere sumang lila inamma ahan basiru
1: sing tampok pi magi min khai
2: ไอ้เนี่ยดิช่วยเลยไอ้เนี่ยดิอะไรสิดิเอ้าก็ครับไอ้อรุเบียใครกินน้องนะโคลิกไม่ยอมมาก็ใครดิว่าถูกใครดิบ่สินับงตาโรยเรา
3: ไม่สุดาสินุมาน่าเอสปาสเอาดูดีเรกเตอร์ไปสิคุดีทีบ่ได้พมบ่พมละ
2: ใครกินเหรอฮะนั่งอะไรตัวยามเช้าดิทุกโมนั่นน่ะมันน่ะน้องวันนั้นใครยามใครครับกูใคร
3: ยามมาใครสินี่
2: ใครใครบ่ฮะมากูมันว่ากี่ชาโนปีเดใครไปยามเราเชียงชายผมดูใครเนี่ยน่ะบ่ทากินเนี่ย
3: ป้าบัวงานดีกินเนี่ย
2: ไอ้หนังสิทับบัตรไอ้สักครั้งงานบิวนะฮะกี่เป็นนี่อะดูว่าตาสาวกี่บ้างตาสูรุชูนะไอ้ดูเลยสิอุดรานุปป้าสามีเดี๋ยวมาตัดรูปนั่นตรานะสันดูป้าเสียน้ำมงดูพี่ขุดอมยันไล่ดูปูดูพ่อหน้ารีบไอ้หนูยังไม่ปักขี้บริปามุงดีเนี่ยอินน้ำมันกี่ปักขุดเลยจะได้บ่มีนายมีนายไอ้ดูพ่อพงศ์หงุดเต็มอ่ะไอ้มีนายไอ้พงศ์ก็มวยไอ้เชยอีชานี่ป้าไดเรกเตอร์ปุ๋ยบันินเฮยน้ำมาดูชูน้ำมงกี่เดี๋ยวมักต้องหัวหน้าบ่ได 내가 나봉 레이커비 미라이로이.

มรุปสิงนายามนจุมนาปะคุมปีบีรักปีบีรักปกิดมักตาทากัดฟะฟงดุกเซรีเซซักคีบีเอสซีลอยจิงคอมบีลักษณะคือว่าฟิล์มฮาปูกิมวนเริงให้ว่าฟิล์มสิ่งที่ลอยจิงคอมบีน่าสักไปเซนีเซริงบน่ามังังสนาลอยนันน่าเซรังบน่าจิมโบอเมดีมังังสนานีมารุปสิงสุขีบดิกทากัดว่าฟงดุกเซรียามนจุมนจุมนาปะคุมปีบีรักคีบะมายามบูอามุกันน่าทากัดว่าฟงดุกเซรียังสิมิวสิคัลควิสกี้ฮันบ่าวฮังกีปะคุมปิซาครับมาตุงอันนี้ชูบะวังกีปะคุมมารุปสิงปุ่นนังไงมินาซีกะรีครัมบะวังหังลักลักากะรีหังกัดกีไฮบัดจิวมารุปสิงขังมินาซีเอาใจมารุปสิงน่ะเขารังไงไงบีรีบะอันนี้ชูบะฟิลกีIsai kudol tabzari, taminersi.